เองกว่าห่วงจะได้ห้องนี้กิแต่ห้องมอมาโนเกิดกว่าใจจิตใจในนี้มีกิกรมาโนแฟนบ้าแฟนงานตาเลงหน่วยทั้งแค่ไหนต้องเบร